าตั้งยังไม่ตัดไม่ปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรมากตรงนั้นทำไรปีแล้วทุกคนชิบิอันชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะตันยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่ได้คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนอมบอร์วันฮารูและซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนิเอลโอซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ยี่ก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวิสคูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีเอ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูสิEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहो। Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system, अब inverter को battery पानी पाइन चाह। CCTV कैमरा भर पोर तो internet पानी पे जोड़ी चाहो। हम अपने लांगे लाके अब ताल नो बेताल महीनेर फिर दुका पायेला निजूसी। अब ये phone number सुनने एकाइस पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचान अबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस। अब होयो अब good very good very good।